0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10 10 45 Non-stop music

0: เล่าให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ฟังยามเช้าครับคือก่อนมาทำงานเนี่ยคัปเตอร์ก็ไถหน้าฟีดโซเชียลของตัวเองไปเนาะทีนี้ก็ไปเจอคอนเทนต์หนึ่งของพี่พัทซึ่งพี่พัทเนี่ยเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องวิ่งให้ครบ77จังหวัดแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกมอตโต้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตครับคัปเตอร์ก็ไปเจอมอตโต้หนึ่งที่คัปเตอร์รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันทัชหัวใจมากๆเลยคือตัวพี่พัทเนี่ยเขาจั่วหัวไว้ว่าอย่าใช้ลมปากคนอื่นมาทำให้ตัวเองหายใจได้สิ่งที่พี่พัทพูดในคลิปเนี่ยคัปเตอร์จะสรุปแบบจับใจความในประเด็นของคัปเตอร์แล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ accurate 100% คือท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราอ่ะหายใจและใช้ชีวิตด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปดีแคลร์ตัวเองกับลมปากและคำพูดของคนอื่นอ่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือใช้ชีวิตของตัวเองและวางตัวลอยตัวอยู่เหนือคำพูดเหล่านั้นไปซะมันก็คงจะเหมือนเพลงตัวร้ายของวงเคลียร์ X-Bang ปริติที่คัปเตอร์เลือกให้ทุกคนได้ฟังเมื่อกี้ด้วยเนาะที่แบบท้ายสุดแล้วอ่ะเราไม่สามารถเป็นคนดีในเรื่องราวของทุกๆคนได้ถูกต้องไหมบางทีแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังจะเป็นตัวร้ายของเรื่องราวของใครสักคนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นครับแค่ใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องเหล่านี้ไปซะโอ้แม่ขมยามเช้า เวลานี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะมาดูแลทุกคนแล้วในเช้านี้ครับก็ใครอยากฟังเพลงอะไรรีเควสขอเข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยเนาะฟังเพลงกันยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้องขอขอบคุณด้วยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อีกหนึ่งซิงเกิลที่เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้ครับนี่คือเพลงขอวอนฟ้าจากเนยซินโยริต้า X Martin อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 1045 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าครับรักเราไม่เท่ากันจากวงไม้สักวันฉันจะหายดีจากพี่อิงวรัญชรครับเคยคิดถึงฉันไหมในตอนที่จากรูฟท็อป

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: เพลงของมาร์ทีมเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ที่ฟังแล้วรู้เลยจริงๆเนาะว่านี่แหละมาร์ทีมเป็นคนแต่งมาร์ทีมเป็นคนทำคือมันจะมีความละมุนมีความอบอุ่นมีความหวานเนื้อหาเนี่ยมันจะคลั่งรักมากๆเลยและยิ่งเพลงนี้เนี่ยได้เสียงของพี่ตู่ภพธรมาถ่ายทอดด้วยซึ่งพี่ตู่ภพธรเนี่ยเสียงพี่แกก็อบอุ่นมากๆเลยเนาะทำให้เวลาฟังเพลงนี้เนี่ยมันจะได้บรรยากาศแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้เจอกับคู่ชีวิตเราได้เจอกับคนที่มันคลิกกับหัวใจเรามากๆเลยมันได้เจอกับคนที่ตรงกับใจเราจริงๆนี่คือเพลงตรงกับใจครับของพี่ตู่ภพธร X Martinเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงที่2ของเรานะกับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะอย่าลืมครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษ Request ขอเข้ามานะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะจ๊ะ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: น
3: ี
4: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเน็กโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยากูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

น้องๆ Buzz Because of You I Shy ครับเพิ่งเอาซิงเกิลนี้มาฝากกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีคนขอนเข้ามาเยอะมากๆเลย FJ Copter จัดให้ครับรักมักยากจาก Buzz Because of You I Shy อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้ Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงหน้าเนี่ย Stay Tune กันเอาไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันด้วยเนาะส่วน 10:45 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าครับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอจากบิลกินโอบกอดเธอด้วยความรัก Big Hug จากพี่โดมจารุวัฒน์ X มาทีมฝันหวานอายจูบไม่ได้ฟังนานแล้วจากออกัสรอทุกคนอยู่นะจ๊ะ

0: Flex Flex Next Hour
1: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
2: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
3: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
1: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
4: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
1: พบแหม่มคัทเรียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับทิ้งท้าย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เลย You Give Me Butterflies จาก Blue พงศิวัฒน์ featuring เต็นชิตพลเนี่ยก็เพิ่งมาพูดคุยกับเราที่ Flex Talk ด้วยเนาะทุกคนครับต้องขอบคุณด้วยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะและตอนนี้เรารอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันเลย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยสายกันเดี๋ยวมารีแคปให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ทราบกันหน่อยว่าเดือนนี้เนี่ยเราส่งอะไรให้ทุกคนได้ฟินกันบ้างครับฟินกันยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครเป็นคอกาแฟตัวจริงนะฮะแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากมอโต้ครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับใครเป็นสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กที่ตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีและยังมีครัมเบอร์เนยหอมๆนะเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยแล้วก็รสชาติคลาสสิกเลยครับยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับครับและนี่คือสิ่งที่ผู้โชคดีของเราในวันนี้จะได้รับไปนะมาคุยสายกันเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรครับ
3: พี่เบียร์นะคะ
0: โอเคพี่เบียร์ทำงานอยู่แถวไหนครับ
3: ปัจจุบันอยู่แถวจตุจักรค่ะเสนานิคม
0: จตุจักรเสนานิคมวันนี้รถติดไหมอ่ะพี่เบียร์ตอนไปทำงาน
3: นิดหน่อยอะค่ะเช้าวันแรกหลังจากหยุดยาว
0: ใช่ไหมวันนี้ผมอะเอาจริงๆนะเกือบมาทำงานไม่ทันเหมือนกันคิดว่าตัวเองแบบว่าออกเร็วแล้วนะโอ้ยเกือบนะวิด8โมงนิดเดียวเลยอะ
3: ใช่นี่ก็เกือบสายเหมือนกันค
0: ่ะพี่เบียร์แล้วรู้ยังว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รับเมนูอะไรไป
3: ยังเลยค่ะยัง
0: ยังไม่รู้ใช่ไหมก็จะมีเจลาโต้จากร้านมอโต้ครับแล้วก็เสิร์ฟกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ให้ด้วย
3: ค่ะ
0: โอเคครับพี่เบียร์และแอบถามอีกนิดนึงว่าปกติพี่เบียร์เนี่ยฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
3: จะเป็นน้องคอปเตอร์ค่ะ
0: โอ้โหมันแน่นอนนะ ขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับวันนี้ยังไงก็ยินดีด้วยนะเป็นผู้โชคดีของเรานะพี่เบียร์
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ขอบคุณพี่เบียร์มากครับวันนี้ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวให้คุยกับโคโปรต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากฟินฟรีแบบนี้นะครับรีบลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จ

0: คุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิตอิงค์อิงค์อยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงค์มาม่าโอเค
1: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake Recommended

0: ซิงเกิลล่าสุดจากพี่ปรางเลดี้ปรางนะครับก็เอามาฝากกันด้วยในชั่วโมงนี้ครับทิ้งท้ายกันเลยก่อนจากกันนะเดี๋ยววันพฤหัสนี้เนาะได้คุยกับพี่เลดี้ปรางกันด้วยครับกับ Flex Talk ของเรานะอีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended Recommendedลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลนะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้นะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ด้วยกันครับ8โมงเช้าจนถึง11โมงเนาะปฏิบัติหน้าที่แทนพี่แบมนะครับในสัปดาห์นี้นะ Stay tuned อยู่ด้วยกันเนาะเดี๋ยววันนี้คอปเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าอย่าอยู่คนเดียวจากซิลไม่เป็นไรจริงๆจากน้องแจ็คกี้จากกรีนครับรักล้นใจจากวงไมล์รอทุกคนอยู่บ๊ายบายนะจ๊ะ

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็เพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
5: Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
0: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
8: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10:45 non-stop music

0: หลายชั่วโมงนี้นะครับเปิดให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยกับที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับขอโทษได้ไหมจากนนทนนท์ฟีดกับบิลกินครับผมเพลงที่พูดถึงสเตตัสเฟรนด์โซนเนาะมันฮอตมันฮิตจริงๆมันเป็นอะไรนักหนาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอยู่กับ FJ Pattern นะครับวันนี้11โมงถึงบ่าย2โมง3ชั่วโมงครับผมที่ Flex 104.5 นี่แหละอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น Song Request หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียของเราก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องเลยที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะฮะจะเห็นว่านะฮะช่วงนี้เนี่ยวันหยุดมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าบูดไปกับวันหยุดนะถึงแม้ว่าเราจะหยุดแล้วก็ใช้วันหยุดยาวบางคนก็แบบว่าวางแผนในการใช้ชีวิตนะครับในช่วงเวลาของวันหยุดได้ดีมากๆเลยแต่ว่าหลายคนนะครับก็อาจจะมีจังหวะที่แบบว่าเวลากลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบว่าไม่เฟรชในการทำงานก็เป็นได
1: ้
0: เชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตในช่วงนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเรามาเปิดเพลง Boost Energy กันดีกว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะครับ FJ Pattern รอ standby อยู่นะครับ
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
7: ลีโดไลท์เฮาส์เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับฮาร์ดบอยเดอะยังวูฟและมิสเตอร์มิสฟอร์จูนบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ซิงเกิลจากเต้นนั่นเองนะครับ If You Don't Mean It ครับผมถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดครับผมเรียกว่าเป็นซิงเกิลพิเศษนะครับที่ทำมาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะเลย
1: wow.
0: นะครับพูดถึงการถ่ายทอดเรื่องราวของความรักนะครับที่ล่องลอยอยู่ระหว่างความหวังกับความเจ็บปวดเนาะอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่เคลียร์เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับฟังเพลงนี้ไปเนี่ยอาจจะมีหวั่นไหวบ้างนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Potter นะครับเปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: และในส่วนของช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ FJ Potter เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

1% จากสแตมมาพี่วัดครับผมใจฉันตามเธอไปจากยังโอมและนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ในต้นชั่วโมงหน้าแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสเตย์ทูนกันต่อได้เลยที่เฟร็กซ์

0: 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week
2: ถ้าจะเผลอคิดถึงกันไหมMean Feed 1

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ิ้นสุดการรอคอยนะครับ3สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งครับผมเตรียมพบกับซีรีส์ที่พร้อมจะฟาดฟันทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่จุดที่สูงที่สุดครับในซีรีส์ใหม่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand พบกับ6นักแสดงตัวแม่ของวงการในบทบาทแม่ที่พร้อมจะมาประชันฝีมือการอาทิแหม่มแคทริยาอ้อมพิยดานุ่นศิลพันธ์โดนัทมนัสนันท์นุ้ยสุจิราเอกบุษกรและอีกมากมายเลยครับที่พร้อมจะทำให้วิมานแห่งนี้ต้องลุกเป็นไฟเพื่อความฝันในการเป็นที่1ที่ใครต่างต้องการโลกไม่จำที่2เราจึงต้องเป็นที่1เท่านั้นครับร่วมติดตามการฟาดฟันสุดเข้มข้นในวิมานแห่งนี้ไปพร้อมกันในซีรีส์ใหม่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งครับดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
2: Strong คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: บะหมี่

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล

0: มีข่าวดีมาฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะ Flex Delivery รอบนี้เนี่ยเราขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอนสโตครับผมครับเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กครับผมตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีคัมโบเนยหอมๆนะครับเพิ่มความกรุบในทุกๆคำอีกด้วยและยาคูปีโป้ครับผมรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นกับเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มนะครับท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเพรสโซ่ใครอยากได้เมนูทั้งหมดที่ FJ Putter พูดไปฟรีๆนะฮะแค่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 แล้วครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10:45 non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: มา
1: ฟังจบเรียกว่าดิ่งดาวกันเลยทีเดียวนะครับกับซิงเกิลที่จบไปเมื่อสักครู่ครับผมผลงานจากแว่นใหญ่ฟีดกับ C9 ครับเพลงที่มีชื่อว่าดาวตกนั่นเองครับเพลงสุดท้ายที่ FJ Putter เปิดให้ฟังในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงที่45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยเศร้าเหลือเกินนะครับเรียกว่าเป็นการตีความหมายใหม่ที่ยิ่งทำให้รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็
2: wow.
1: จี๊ดขึ้นหัวใจเลยทีเดียวนะฮะดาวตกปกติแล้วเนี่ยเราขอพรมันก็มักจะประสบความสำเร็จหรือได้พรตามที่ขอนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยขอจนหมดฟ้าแล้วเขาก็ยังไม่กลับมานะฮะที่มาของคำว่าคนไทยเป็นอะไรกับแฟนเก่าเนาะชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: เอาเป็นว่าใครที่เกิดทันในช่วงของเพลงที่มีชื่อว่า Miss Call นะครับจากพี่เนยซินยอริต้านะครับแปลว่าเราตอนนี้เราทั้งคู่นะครับผู้ฟังแล้วก็ FJ Putter เองอายุไม่น้อยแล้วนั่นแปลว่าเราเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับใครที่คิดถึงเพลงบรรยากาศเดิมๆแบบนี้นะครับมาฟังเพลงนี้แล้วนะฮะน่าจะชอบนะฮะเพลงนี้มีชื่อว่าขอวอนฟ้านั่นเองครับผมเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่ไม่เคยคิดแม้จะผิดหวังสักครั้งเรื่องของความรักมันมาหลายครั้งแล้วอ่ะเข้าใจปะแต่เราก็ยังไม่หมดความศรัทธานะครับที่เราจะได้เจอใครสักคนหนึ่งอย่างจริงใจ
1: wow.
0: แกเพลงมันน่ารักขนาดนี้ก็อย่าลืมไปติดตาม MV กันด้วยนะครับซิงเกิลจากพี่เนยซินยอริต้า X มาทีมนั่นเองครับผมรอบนี้ได้มาทีมของเรามาฟังด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเพราะว่าพี่เนยของเราเนี่ยตอนนี้เขาได้ไปเป็นแบบว่าทำงานเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นเต็มตัวในฐานะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.นะครับชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของการติดตามผลงานแต่เพลงน่ารักมากๆเลยเนาะก็อย่าลืมขอเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับที่ Flex 104.5 นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
2: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ในต้นชั่วโมงหน้านะครับก่อนจะจากกันไป FJ Putter เตรียมเพลงไว้รอเราด้วยกับ3มินิครับ

0: าล่ะได้เจอกันแน่นอนนะครับกับใครเจ็บกว่าจาก ETC ครับผมสาธุจากเอเชียเซเว่นฟีดกับปายกนกพรครับและเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ด้วยนะฮะ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วในต้นชั่วโมงหน้านะวันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นในต้นชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจาก C featuring กับ Sex Key นะฮะสมดุลรักส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วทักทายชาว Flex นะฮะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่กันด้วยวันจันทร์ที่3สิงหาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แหละเวลาบ่ายๆเวลาที่มันอากาศร้อนๆนะฮะบ่าย 2-5 โมงเย็นอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีความสุขอย่างแฮปปี้ก็รีเควสต์กันมาเลยนะฮะที่ Flex Connect ของเราแม่เข้าสู่เดือน8อย่างเป็นทางการเดือนสิงหาแล้วแอบกันทันหรือเปล่านะวันจันทร์ก็จะเอิ๊กอักนิดนึงนะฮะรอดูวันศุกร์เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปุ่นก็มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยเมื่อดนตรีซินป๊อปนะฮะถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราผ่านเพลงของคุมอิงวรันธรกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่ Mama Presents อิงวรันธรซิมโฟนีคอนเสิร์ตครับผม3แล้วก็4ตุลานี้ที่ UOB Live ครับกดบัตรรอบทั่วไปวันที่8สิงหาคมนี้เวลา10โมงตรงทางอีเวนต์ป๊อปนะใครที่เป็นแฟนคุมอิงบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะฮะ 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: รักมักยาก Lover Loser นะฮะจากน้องๆ Bus Because of You I Shy ก็เป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่โดนใจนะครับว่าพอทำไมเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันมักจะยากทุกทีเลยนะน้องๆก็มาคุยกับผมเรียบร้อย Flex Talk Week ที่ผ่านมานะใครพลาดไปก็ดูย้อนหลังกันได้ทาง Flex Connect นะครับ YouTube แล้วก็ Facebook ของเรานั่นเองหนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงแรกในวันนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

0: ต้นชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้เบรกกันครู่เดียวนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ
1: Flex next hour
2: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตรุ่นล่าสุดยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex

0: ำหรับใครที่แบบว่าขี้อายไม่กล้าพูดคำว่ารักนะครับก็นี่ร้องเพลงให้ฟังกันเลยสารภาพรักผ่านเสียงเพลงไปเลยนะฮะเป็นซิงเกิลจาก3 Man Down กับเพลงรักนั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะสเตย์จุนกันบรรยากาศวันจันทร์กลับมาทำงานวันแรกของสัปดาห์เลยหลายๆคนก็บอกนะว่าทำไมวันเสาร์วันอาทิตย์แม่เวลามันผ่านไปเร็วๆต้องกลับมาทำงานกันแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยสู้ๆนะครับชั่วโมงนี้ญี่ปุ่นมีหนึ่งเรื่องอยากจะมาเล่าให้ชาวเฟล็กซ์ได้ฟังกันก็คือมันเป็นแคมเปญโฆษณาการขายบ้านของหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาขึ้นเป็นบิลบอร์ดใหญ่เลยนะว่าซื้อบ้านวันนี้นะครับจองบ้านวันนี้ก็กินหมูกระทะฟรี10ปี wow. แล้วก็บอกเลยว่าแอดอันนี้เนี่ยคือเป็นไวรัลมากๆเลยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณซื้อกับบ้านกับเขาจองบ้านเขาไปใช่ไหมคุณจะได้รับเงินสด 48,000 บาทถ้าเกิดคิดเป็นระยะเวลา10ปีตามโปรโมชั่นนะครับก็จะตกเดือนละ400บาทนาน120เดือนซึ่งโครงการก็จะมอบให้กับลูกบ้านเป็นแบบเงินก้อนหรือเป็นเช็คล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งลูกบ้านที่จองไปที่ซื้อไปเนี่ยก็สามารถนำเงินไปใช้อะไรก็ได้หรือเอาไปกินหมูกระทะก็ได้คือบอกเลยว่าวอร์ดดิ้งในการโฆษณาในการขึ้นแอดมันดีมากๆเป็นไวรัลมากเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จด้วยนะมีคนเนี่ยให้ความสนใจมาจองมาซื้อกันหลายรายเลยทีเดียวเป็นแผนการตลาดที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะครีเอทีฟมากผมชอบมากนะนี้เพราะว่าคนไทยเราก็คู่กับหมูกระทะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแม่พูดไปก็หิวไปนะครับไปหามาม่ากินดีกว่าขอบคุณด้วยนะฮะถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: ง่ายได้ทุกที่
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
7: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
8: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
9: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
7: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
10: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
7: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน3ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: Flex Lake Recommended

0: ชอบกลับได้ยังนะครับเป็นซิงเกิลจากริสานาริสานั่นเองศิลปินสาววัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นที่ก็ต้องบอกว่าเสียงมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆแนวดนตรีก็มีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันคือฟังแล้วรู้เลยว่านี่แหละคือเพลงของริสาแล้วก็ยังเป็นลูกสาวคนเก่งของพี่จีเทพอาจกวินอนันต์ของเราด้วยนะฮะ2พ่อลูกคู่นี้เขาก็มีความรักมีความชอบในเสียงเพลงเหมือนกันเลยลูกไม้แม่หล่นใต้ต้นทีเดียว MV บอกแล้วพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าได้มาเบลจากพิกซี่แล้วก็หนุ่มปอร์เช่ศิวกรมาถ่ายทอดเรื่องราวต่อจาก MV My Daisy ด้วยน่ารักมากๆลองไปหาดูกันได้เลยนะฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: บ่าย 3:56 นาทีท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ญี่ปุ่นเซลจุนกันที่นี่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้ายังเหลืออีก1ชั่วโมงนะฮะที่เราจะ

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
4: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
4: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
6: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop

0: เวลาที่เราก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เขาไปมีคนอื่นไปคุยกับใครแต่เราก็ต้องทำเป็นเหมือนแบบไม่รู้มันอึดอัดมากเลยเนาะกับสถานการณ์แบบนี้และนี่คือซิงเกิลจาก ETCX กับ The Parkinson นะฮะเมื่อไหร่จะบอกเป็น2ศิลปินที่พอมาทำงานด้วยกันแล้วโอ้โหเป็น1เพลงที่ดีมากๆส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะเผลอแป๊บๆเองกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้ก็ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect ของเราแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีแอปนะฮะอยากจะให้รีบไปดาวน์โหลดเก็บกันไว้ฟังผ่านแอปเก็บสะสมคอยส์กันด้วยมารีดีมแลกของรางวัลกันเหมือนกับกิจกรรม Flex Delivery ของเราเลย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ก็ต้องยินดีกับผู้โชคดีของเราเมื่อเช้าด้วยนะฮะได้รับไปแล้วเรียบร้อยเซตใหญ่ด้วยก็สำหรับ Flex Delivery ของเราเดือนสิงหาคมนี้ส่งความฟินกันต่อเนื่องแบบยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมนะครับรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันแล้วสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะเสิร์ฟไปพร้อมกับเจลาโต้จากโมโต้เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่เขาก็ใช้วัตถุดิบพรีเมียมเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้ด้วยใครอยากฟินแบบฟรีๆกับเมนูทั้งหมดนี้ลงทะเบียนไว้เลยที่ Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Flex Recommended This Week Bloom Fellow Fellow Feed Up

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

โดนเจ็บจี๊ดกับใจหลายๆคนแน่นอนนะฮะซิงเกิลนี้เอามาฝากกันเป็นงานใหม่ล่าสุดจากหนุ่มธันวาไม่ใช่เรื่องถนัด Not Quite Your Tempo หลายๆคนก็น่าจะเคยเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้แหละเวลาที่เราก็รักใครสักคนแบบทุ่มไปหมดหัวใจทุ่มให้แบบหมดหน้าตักเลยแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือการนอกใจนะฮะยังไงเราก็ต้องกลับมาดูแลหัวใจตัวเองกลับมารักตัวเองให้ได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้เวลาก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เวลามันทำงานแล้วคุณก็จะดีขึ้นในท้ายที่สุดนะฮะส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour 4:56 PM ใกล้จะได้เวลาเลิกงานกันแล้วทุกคนยังไงก่อนจะออกจากออฟฟิศนะฮะอย่าลืมเปิดดู Google Map ด้วยว่าวันนี้เส้นไหนรถติดเป็นพิเศษหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไปอยู่บนถนนนานๆเดี๋ยวจะหงุดหงิดกันแต่ถ้าเกิดว่ารถติดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะชั่วโมงต่อไปอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยยังมีเพลงเพราะมารอให้ฟังกันตลอดเลยนะฮะ

0: าล่ะวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมเลยบ่าย 2-5 โมงเย็นนะฮะที่นี่ Flex 104.5 วันนี้ก็ขับรถกลับบ้านดีๆอย่าลืมหาอะไรอร่อยๆทานด้วย Have a nice Monday evening นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: I don't care.

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

10เพลงฮิต45นาทีโดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara T-Flex 104.5

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ือนจำทำเหมือนเดิมจากไทม์ไทยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Boy 4.5 กับ FJ Zen เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเดือนใหม่แล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่จันทร์แรกของเดือนสิงหาคมเดือน8แล้วอะเร็วมากแล้วก็ผ่านมาเร็วมาก10เพลงต่อเนื่องเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับ FJ Zen อยู่กันไปยาวๆจนถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะในบรรยากาศที่เหมาะไปข้างนอกนะคะจาก Lido Connect ตรงนี้นะ Live Studio ของ Flex Royce 4.5 ก็คือแดดออกนะคะแดดจ้าเลยแล้วก็รถติดหนักมากเป็นกำลังใจให้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเย็นๆวันจันทร์สบายๆอยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เลยง่ายๆผ่านทางแอปapplication Flex Connect นะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้ฉันมีอีก1ซิงเกิลที่พิเศษมากๆจากวงมีนฟีเจอริ่งกับพี่1 ETC นะคะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมรอฟังได้เลยเพราะว่าผู้ชมที่ดีหรือแฟนคลับของวงมีนนะคะชื่อน่ารักเนาะก็รอกันอยู่แล้วล่ะที่จะได้ไป Mean to You Tour 2026กดบัตรกันไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใครที่ยังอยากจะไปทัวร์กับวงมีนนะคะยังมีโอกาสก็เข้าไปติดตามกันได้รายละเอียดเขาไป4จังหวัดทั่วไทยเลยนะไม่อยากให้พลาดเพราะว่านี่คือคอนเสิร์ตที่เป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาหลังจากที่วงมีนี่อายุครบ9ปีแล้วนะพี่นี้นะคะยังไงใครอยากฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนวันนี้อยู่กับ FJ Zen ยาวๆนะคะขอกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: เธอจะเผลอคิดถึงกันไหมจาก Mean featuring กับ1 ETC นะคะสำหรับซิงเกิลนี้ที่ถ้าใครชอบรับรองว่าชอบทั้งซีรีส์4เพลงของวง Mean นะคะที่เขาก็จะพา4เพลงพิเศษ4เพลงใหม่ออกเดินทางไปหาผู้ชมที่ดีหรือว่าแฟนๆของวง Mean เนาะไปนั่งข้างๆทุกๆคนทั่วไทยเลย4เมืองก็มีทุกๆจุดที่ทุกๆคนน่าจะไปกันได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเนาะ5กันยาก็คือที่ Lido Connect นั่นแหละมีหัดใหญ่นะคะ12กันยาต่อด้วย19กันยาที่อุดรธานีและ26กันยาปิดท้ายที่เชียงใหม่นะคะทุกคนก็เป็นทุกๆวันเสาร์ของเดือนกันยายนถ้าใครมีโอกาสได้ไปเซนว่ายังไงก็ต้องประทับใจนะคะกับอีกหนึ่งวงที่เพลงที่ปล่อยมานี่เป็นเพลงฮิตแล้วก็เป็นเพลงที่โดนใจแฟนๆกันมาตลอด9ปีเต็มๆเนาะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่อยากจะไปสนุกกับพวกเขาวงมีนนะคะทั้ง4รอบการแสดงเข้าไปติดตามได้เลยผ่านทาง I Have Ticket Flex Leg Recommended Recommended ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายคนต้องสนใจกันนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆใครที่กำลังอยากจะออมเงินอย่างมั่นคงวันนี้มีคำตอบเพราะว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนทุกคนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับนี่เลยค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนี่คือเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะและฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ปี2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ายังมี FJ Sen อยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะคะที่ Flex 104.5 พร้อมกับซิงเกิลนี้เพื่อเล่นไม่เล่นเพื่อนจาก Tilly Birds featuring กับมิลลิด้วยรวมถึงเพลงอื่นๆที่ทุกคนขอกันเข้ามารอฟังกันได้นะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Next Hour
2: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: เวลา18 นาฬิกา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ปฏิเสธอย่างไรจากลิปตา1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะว่าเราเข้าสู่เดือนสิงหาเดือนใหม่กันแบบรวดเร็วมากแล้วก็เป็นเดือนที่หลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยท้อแท้เดือนที่แล้วมันจะมีวันหยุดเยอะใช่ไหมเดือนนี้ก็จะน้อยหน่อยนะคะจะมีอีกทีก็คือวันแม่เนาะยังไงก็ต้องเติมหวานกันบ้างบางทีน้ำตาลตกหมดแรงต้องเติมความสดชื่นให้กับร่างกายแล้วก็เนี่ยยิ่งวันจันทร์วันนี้วันแรกของสัปดาห์ในการทำงานนะคะก็อาจจะรู้สึกอยากจะได้อะไรชื่นใจสักหน่อย Flex Delivery ก็เข้าใจทุกคนเป็นอย่างดีอยากจะส่งความฟินกับเมนูนี้ค่ะเจลาโต้จากโมโต้ซึ่งเป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมค่ะกับเมนู Strawberry Cheesecake ตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับเมนูนี้นะเพราะว่าไอศกรีมชีสเค้กความละมุนนี่คือโดดเด่นมากๆอยู่แล้วตัดกับซอสสตรอเบอรี่ที่มีความเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็มีครัมเบิ้ลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบกรอบในทุกๆคำนะคะและอีกหนึ่งรสชาติยาคูปีโป้อันนี้เป็นรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นกับทุกคนมันเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มแล้วก็ท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวก็หนึบหนับพร้อมฟินกันแบบยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆง่ายมากเลยทุกคนลงทะเบียนกันตอนนี้นะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ็นอีกหนึ่งเพลงที่รวบรวมศิลปินคิวทองเอาไว้ได้มากที่สุดณเวลานี้นะคะผลงานจากพีพีกริด Next of Bus Only Proxy featuring Jail Boys ทั้ง4คนเลยนะคะกับซิงเกิลนี้ประกอบซีรีส์ Jail Boys 2ค่ะปักเมนแฟนในช่วง Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ท้ายชั่วโมงนี้จะมีเรื่องสำคัญค่ะทุกคนเพราะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่หลายคนต้องตื่นเต้นเมื่อดนตรีซินป๊อปถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออเคสตราผ่านเพลงของอิงวรันธรนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่มาม่าพรีเซนต์อิงวรันธรซิมโฟนีคอนเสิร์ตวันที่3และ4ตุลาคมนี้นะคะทุกคนงานนี้จะมีที่ UOB Live ค่ะซึ่งทุกคนสามารถกดบัตรรอบทั่วไปในวันที่8สิงหาคมนี้10โมงเช้านะคะย้ำอีกที8สิงหาคมนี้10โมงเช้าผ่านทาง Event Pop นะคะไปฟังเพลงของน้องอิง

0: 3เพลงนี้หลัง1ทุ่มนะคะทุกคนอยู่กับ FJ Centiflex 104.5 ยังมีอีกหลายเพลงไม่เน้นพูดเน้นเปิดเพลงแน่นอนค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
3: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
4: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่1
2: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
5: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
2: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ื่อนสนิทจากทรีแมนดาฟีทริงพิมวัสุออฟบัสในช่วงสุดท้ายที่ FJ เซนอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสนิทกันแน่นอนเราเจอกันทุกวันเนาะจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 5:00 นจนถึง 1:30 นค่ะวันนี้เดี๋ยวขอย้ายไปอยู่ในจุดที่เป็นผู้ฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ

0: 3เพลงนี้ฟังกันต่อเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอย่าลืมอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะบอกตรงๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นดูแลให้2ทุ่มถึง5ทุ่มคืนนี้อยู่กับพี่ต้นนะคะพรุ่งนี้เจอกัน5โมงเย็นกับ FJ เซนไปแล้วค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ทอล์คโชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจาก Room 39นะครับกับเพลง Restart นะครับและตอนนี้นะครับขอต้อนรับชาว Flex 104.5 ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจาก FJ ต้นนะฮะมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5ของเราทุกคนนะครับและตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเดือนสิงหาคมเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับใครที่วางแพลนอะไรเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยก็รีบทำกันได้เลยนะฮะเช่นเดียวกับการขอเพลงเข้ามานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็รีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับง่ายมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับแล้วต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนนะครับไปยาวๆเลย3ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงเศร้านะครับจาก Slap Kiss กับเพลงผู้ครองหัวใจนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับที่ยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่แบบสุดหัวใจนะฮะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ได้ไปยืนอยู่ข้างๆเขานะครับทำได้เพียงแค่ยิ้มให้กับความสุขของเขาคนนั้นนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะครับต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับเพลงที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาครับ

0: รอเลยนะครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex recommended this week
2: คำนั้น

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop Non-music Play Hit 45 นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara
1: T-Flex 104.5

0: ซิงเกิลจากกวินดีนะครับกับเพลงช่วยโกหกว่ารักนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะฮะสำหรับชาวเฟล็กซ์คนไหนที่อาบน้ำนานๆนะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีผลงานวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับจะมีแนวโน้มที่จะอาบน้ำนานกว่าคนทั่วไปถึง 23% นะครับแล้วก็มักจะเลือกที่จะอาบน้ำอุ่นหรือว่าร้อนมากกว่าน้ำเย็นด้วยนะครับซึ่งนักวิจัยเขาบอกว่าความอบอุ่นจากน้ำนะครับจะช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รับความอบอุ่นทางใจในช่วงเวลาที่รู้สึกเหงานะครับและความโดดเดี่ยวนะครับก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คนเดียวเสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าผู้คนจะอยู่รอบตัวเรามากมายนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกเหงาได้นั่นเองครับก็สำหรับใครที่อาบน้ำนานๆนะครับก็ลองสังเกตตัวเองดูแล้วกันนะครับว่ากำลังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่หรือเปล่าครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับซิงเกิลจากน้องเต็นนะฮะกับเพลง If You Don't Mean It นะครับถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของน้องเต็นนะครับชื่นชอบเพลงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับขอเพลงนี้กันเข้ามาได้เยอะๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับ Flex Talk สัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่4สิงหาคม4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแฟนคลับกัญชาลีนะฮะรวมตัวกันได้เลยเพราะว่าเราจะพาไปคุยกันสดๆนะครับพร้อมกับสปอยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก October Theory Concert นะครับบอกเลยว่า Exclusive สุดๆนะครับใครอยากฟังเจ้าตัวเล่าทฤษฎีความเศร้าด้วยตัวเองและอยากฟังเพลงเพราะๆสดๆนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะต่อด้วย1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับฟินกันต่อนะฮะเมื่อแก๊งนักแสดงนำสุดฮอตจากซีรีส์บุพเพสันนิวาส Love Destiny ยกแก๊งมาบุก Flex Talk แบบ Full Team นะครับนำโดยคู่จิ้นนะครับอย่างออกัสเล้งพร้อมด้วยณวินและเฟทันนะครับมาเมาแซบเบื้องหลังกองถ่ายนะครับเผยเรื่องลับที่ไม่เคยมีใครรู้นะครับแล้วก็มาพิสูจน์กันนะครับว่าเคมีของพวกเขาเนี่ยจะฟินทะลุมาถึงชาว Flex ของเราได้ขนาดไหนนะครับก็ปักหมุดรอกันได้เลยนะฮะต่อด้วยวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะครับต้อนรับชั่วโมงแห่งความรักกับ Happy Hour นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Lady ปลางนะครับก็เป็นเพลงรักฟีลอบอุ่นนะครับที่พร้อมเปลี่ยนทุกชั่วโมงธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับและวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับ Tilly Birds นะฮะเปิดประตูสู่อัลบั้มใหม่นะครับอย่าง Vivid Palace นะครับส่งเพลงแรกเลยก็คือจำเลยนะครับพร้อมกับการกลับมาในครั้งนี้นะครับพวกเขาเนี่ยพกพาซาวด์ดนตรีที่เข้มข้นและท้าทายกว่าที่เคยด้วยนะฮะก็มาทำความรู้จักเพลงนี้ให้มากขึ้นนะครับและปลดล็อกหัวใจทุกคนให้กล้าก้าวข้ามอดีตไปเจอกับความรักดีๆด้วยกันนะครับก็ถ้าอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบแบบใกล้ชิดนะฮะมากันได้เลยครับที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับไปสะสมคอยแล้วดีๆรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่ปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ Flex Flex Next Hour สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงฮะ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับขอเอาใจแฟนๆของนนทนนกันหน่อยดีกว่านะครับกับเพลงนี้เลยขอโทษได้ไหมนะฮะความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้ร่วมงานกับบิลกินด้วยนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ฟังกัน10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นขอย้ำกับชาวเฟล็กซ์ทุกคนอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดกันจริงๆนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของอิงรันทอนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับคอนเสิร์ตนี้นะฮะเมื่อดนตรีซินป๊อปนะครับถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะฮะผ่านเพลงของอิงรันทอนกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่มาม่าพรีเซนต์อิงรันทอนซิมโฟนีคอนเสิร์ตนะครับวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ UOB Live กดบัตรรอบทั่วไปนะครับวันที่8สิงหาคมนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเวลา10โมงตรงทาง Event Pop ใครที่เป็นแฟนๆของอิงรันทอนนะครับต้นบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Flex recommended this week
2: คลีนฝนตันมัตติมัน first one
3: คลีนของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่
1: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
2: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
3: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
1: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
4: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
1: พบแหม่มคัทธียาอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับพี่หนึ่ง ETC ด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์พิเศษนะครับ Mean to You Series ด้วยนะครับเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของการที่เราเนี่ยคิดถึงใครคนหนึ่งที่ได้จากเราไปแล้วนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะก่อนจากกันไปในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับ4ทุ่มกับอีก56นาทีใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะครับก่อนจะบ๊ายบายกันไปนะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้ละกันนะฮะกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้องไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตLido Lifehouse Nostalgia Play Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
2: Strong Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop, non-stop music

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

สิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เธอบอกให้ฉัน

่อนจะจบรักครั้งนี้

0: Flex Leg Recommended This Week
1: ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
2: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้อย่าง
0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
6: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5